0: จะเฮติกุตละ
1: อาเฮติกอะไรตัดทิ้ง
0: กันอาเฮนี่ที่เตจารุตไอรับเป็นติงกีเงี้ยวกับกูอะคู่ว่าใจเช่นเชออะคู่กูเรียกอะคู่กูเรียกอะคู่บุกโคตรจะจำว่าจะทำมาเวียดันกันนะกูจะที่ยังแต่ยังไม่คิดจะยาวัตถิงเศรษฐกิจกูคู่อาเกลี่ยแกนุแปลนเองโนมากูโดมีอะก้าวกูมาเพื่อมาก็ช้าสิก้าตากูดิขามาเจ้าเช่นเจ้าหรือมันเจ้ามาขำดิตุยาข้ากาด้วยเรนักุเตอัตเตอัตเ
1: ตเตติดวัดกูอาเดนุเวกุตังอาข้ากิเตกูมันเนี่ยเตตันเจ้าหนึ่งสักเจ้าหน้าเจ้าเดียเตขาระควมนึกเห็นตุยขามาไอเจ้าวัวข้าตัดติดวัดนึกเอซิงกินยำนุเด็กอันเจ้าหนึ่งสักเกี่ยวกับตัวก็เองจะคุ้มกับความนักเหรอนักว่าเด็กคุ้มอ่านสินักว่าอุ่นดมสินอันเด็กอันเจ้าหนึ่งสักเกี่ยงเจ้าเต็มนักขันเด็กตาเอตายก็ตัวอายุสักจำตัวกูก็อีเอตเวแต่มันจะไม่ตัวหาตัวก็ยิวอันเด็กอันลูกก็เจ้าอันเหรอเด็กขลังก็คนที่อันกัดเด็กอันเจ้าหนึ่งสักคุ้มนักว่าหินตัวเด็กคุ้มกับเตะเบกกว่าหันเบขัดมาข้าข้าอินุกเจ้ากับคนอ่านอินาอ่านข้ามาเอสิกาอินาข้าคู่วัดที่ข้าอ่านกับกุรการิตา
0: ดีเขรู้เหรออินาที่อ่างกัดเหรอจารุตไออินางามกูงามกูกูมักไอกูอากว่าอากูชุดแต่อีอันคุยมันคำอีการังไรเกะขันิมไรกูเกะชุดแต่คำเสะแต่ควันไรกูยังแต่อียังแต่อีฉันยังแต่อีนูอันจะอ่ะตาวหงการอีคุมจะมุนหูเตะอันอีสิกะฮะจริงจัดที่หูเตะแล้วอันจะแก้ไปให้ทำจารุตไอให้ทำกูมักไอให้เต็มงามกูงามกูงานุเด็กๆกูเชื่อว่าชาติเอ็ดซุยข้าเชื่อว่าป้าครูเบ้กูเชื่อเนี่ยอ่ะเชื่อว่าชาติจะข้ากว่าอ่ะว่าชาติตัวเดิมจารุข้ามาชาติเชื่อว่าเอ็ดดิสาวะเวจข้ากูอ่ะช่างนู้ชาติเชื่อว่าตัวไอ้คนทำอะไรเนี่ยเด็กอ่ะแต่อีเวนุฮิติเตียเด็กกว่ามาอ่ะกว่ากูเด็กโตกว่ากูเด็กเกิดเด็กอุยกว่ากูเด็กข้าวกว่ากูเด็กแพลตฟอร์มดิสกี้ซุยข้าเชื่อเยเรกว่าแต่อีที่มุ่งยาวกูทุ่มอีแต่คุณน่ะเดี๋ยวว่าแต่ทำอะไรผมพูดอะไรดิจ้าอย่างนั้นบอกไปผมบอกจ้าน่ะแต่อีอะบุรีจ้าทำมาถึงเยือกอะกูฮักวิ่งยาอะมีอะกูผมน่ะโอเคริ่งมันตาผมติงควันตาเป็ดติงควันอ่ะช่วย
1: อันจิตเตอแต่กูมาอาบัสยามาฮานักว่าเตอไอ้เจ้ากุ้งขรมาฮานเต็มตากูมาเต็มกุ้งขมาเต็มตาซิมขมาเตคีเคเคดูกว่าเตคีเคเคอันจิตเตอขมาดังกว่าขรมาฮานกว่าเตอุกันยามาตมาตาเตตากูเตอุกันเดคุริคุมบาคุริคุตาแต่นดูเตเตไปเตกูมาฮานูเตกูมากเวนูเตกูมากโกมาอีซีคุชิอันขมาตักเอชอีกอันเตกูมาขวาตะขวานูเตกูเตกูมาตาเวเตเตตมาเตอันตะขวานูเทอวสิกกวนาเฮเทวอเทเทวเฮเทกไอกกวนาขะตานกันเจ้านิสัตอนนี่ตังอิงขอดิดิเกเฮกัมดารานะกวตากวเตอะเตดิอาฮิตุเตเตไอตออุเตไอนุเตอุเตไอตันติกันเจ้านิสะเคนกาวนตากมังมะเตยากวเอตวงขอรหามาเตวมาเตอาบอริเจเตตายาชรมากวตากวขุเจเตตาเคบินามากวตาวทเคบินามาโยเตทขัญญะกวเตเตตาขัญญะเตมาโยเซฟกายังกานุติเรียโนดุกซดูเวTo data aja tu ata ha radio XK FM 107 oh tahunu nyere FM ki ke he kam hitu te darana kota kota nuwa kota kota ke ke ko kum ka kam te work oh to nu te ta yo wika jaro kae te kai shuka hose ko hose ko kwa te kai njaku an tawni sat on na ji haji dangi